บลุยจบสัมบกอร์มาดมมาจบหายไปมามจิกรมีบายอามินาตกรมีดิเพมามอักบดุขาดอัลซามาไอ